0: สวัสดีครับแฟนๆรายการสยามเมืองยิ้มที่รักแล้วก็คิดถึงทุกท่านครับผมสวัสดีสำหรับคนที่กำลังติดตามไลฟ์สดของรายการสยามเมืองยิ้มฮะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่18ของเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งก็เป็นเสาร์ที่2ครับในการไลฟ์สดของเรานะครับวันนี้ก็จะมีโปรแกรมค่อนข้างจะแน่นเช่นเคยนะครับเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญด้วยแล้วก็ดร.บังออนฮะก็ยังมาร่วมแจมกับเราในช่วงนี้ครับก็คงรอสักครู่นึงนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลฮ่องกงนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการสยามเมืองยิ้มของเรานะครับซึ่งเราได้การต่อสัญญานะในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็เป็นปีที่15นะเข้ามาก็หลายๆท่านก็มีหลังไมค์มาแสดงความยินดีด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยครับโดยเฉพาะน้องๆหลังกำแพงก็เขียนจดหมายมาแสดงความยินดีด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วครับช่วงนี้นะฮะเราก็ช่วงแรกนี่ก็จะเป็นแขกรับเชิญฮะแล้วก็มีจดหมายจากน้องๆเขียนเข้ามานะครับขอเพลงวันเกิดด้วยนะครับแล้วก็บางท่านก็ได้รับอิสรภาพขอเพลงล่วงหน้าก่อนที่ได้รับอิสรภาพในวันที่29แล้วก็เดี๋ยวเราจัดให้ในช่วงของเพลงแล้วกันนะฮะแล้วก็ยังมีจดหมายน้องๆหลังกำแพงที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับก็เป็นประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงนะครับซึ่งวันนี้เราก็มี4-5ประกาศด้วยกันนะเดี๋ยวส่วนรายละเอียดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปในช่วงของประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงนะครับแต่ช่วงนี้นะฮะเราก็มีแขกรับเชิญนะในรายการของเรานะหลายท่านอาจจะรู้จักแล้วนะครับเพราะว่าเคยมาค่อนข้างจะหลายรอบนะก็ขอสวัสดีคุณวรุณีว่องนะครับผมวันนี้เป็นแขกรับเชิญของเรานะฮะแล้วก็หลายๆท่านก็ได้ติดตาม Facebook ของคุณวรุณีว่องก็จะเห็นว่าเอ๊ะไปที่ไหนที่ไหนก็จะเห็นพี่วรุณีค่อนข้างจะแบบเข้าไปมีบทบาทในหลายๆองค์กรฮะในส่วนของสยามเมืองยิ้มเองนี่นะครับคุณวรุณีก็เป็นจิตอาสาด้วยนะครับแล้วก็ของสยามเมืองยิ้มแล้วก็ของสมาคมรวมไทยเนาะแล้วยังเป็นอพม.ฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่วรุณีแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ทางบ้านนะคะขอสวัสดีคุณค่ะวารุณีว่องค่ะที่รู้จักกันในพี่วารุณีในนามพี่วารุณีนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่เสียสละเวลาวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเรานะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก่อนอื่นพี่วารุณีในด้านของจิตอาสาเนาะทำไมถึงเข้ามาช่วยคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโรงพยาบาลการสื่อสารกันเนาะหรือว่าการส่งมอบตัวหรือส่งกลับเมืองไทยในเคสที่ป่วยอะไรเงี้ยครับพี่วรุณีทำไมถึงอยากจะทำตรงนี้ครับ
1: คือพี่อยากจะทำตรงนี้ใช่ไหมเพราะพี่เห็นคนที่แบบบางครั้งที่ว่าเขาไปโรงพยาบาล นะแล้วเขาไม่พูดภาษาไม่รู้เรื่องเราก็จะเป็นช่วยแปลว่าคือคุยกับหมอบางครั้งการพูดธรรมดาเงี้ยเราก็จะคุยกันรู้เรื่องอยู่แต่บางครั้งไปพูดกับหมอหรืออะไรเงี้ยเราเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจแล้วเขาก็ขอร้องว่าพี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมหรือว่าไปช่วยยายหน่อยได้ไหมอย่างงู้นนี้เราก็โอเคเราก็จะดูเวลานัดเวลาแล้วโอเคเราก็ไปได้ค่ะแต่เหมือนกับบางครั้งที่ว่าคนที่แบบว่าหนีวีค่ะพี
0: ่
1: หนีวีแล้วแบบมีเคสหนึ่งที่ก็ปีที่แล้วหรือไงเนี่ยที่เขาแบบท้องนะคะท้องแบบไม่ได้ไปหาหมอเลย7 เดือนไม่ได้ไปหาหมอเลยแล้วเราแล้วพอไปเขาไปมอบตัว

0: ตัวเขาบอกว่าผมอยากไปมอบตัวหนูอยากไปมอบตัวสองคนผัวเมียค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปมอบตัวแล้วทาง
1: อื
0: นู
1: ม
0: ้นทางตม.เขาก็บอกว่าเขาท้องแต่ไม่เคยหาหมอเลยเธอต้องรีบพาเขาไปหาหมอเลยนะอะไรอย่างเงี้ย
1: อื
0: พอ
1: ม
0: ไปหาหมอปุ๊บเขาทางโรงพยาบาลก็ให้อยู่โรงพยาบาลเลยค่ะ
1: ครับ
0: จนคลอดแล้
1: ก
0: ว
1: ็
0: ก
1: ค
0: ็
1: ือ7 เดือนอยู่โ
0: เ
1: ร
0: จ็
1: งพ
0: ด
1: ยา
0: เ
1: บ
0: ดื
1: า
0: อ
1: ล
0: นไม่พอเขาท้องได้7 เดือนเขาถึงไปค่ะ
1: อ๋อ
0: เขาไม่ได้ตรวจร่างกายไม่ได้ตรวจอะไรเลยไม่
1: อื
0: ได้
1: ม
0: ตรวจ
1: ไม่
0: ค
1: มี
0: ัน
1: การฝากคันอะไร
0: ใช
1: ใช่ไ
0: ่
1: หมโอ้
0: ค่
1: โห
0: ะใช่จ้ะ
1: ครับ
0: แล้วเราก็คือพอไปถึงเราก็ไปคุยกับหมอว่างั้นในกรณีนี้เขาไม่มีบัตรประชาชนเขาไม่มีอะไรหลายอย่างคื
1: ค
0: อ
1: รับ
0: ค่ารักษาพยาบาลมันจะแพงมากเลยค่ะ
1: อืม
0: แพงมากแล้วก็คุยกับเขาเสร็จแล้วก็ทําไงได้เราก็ต้องหาประชาสงเคราะห์หาหมอคือพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลเขาเรียกเสกุ้งที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะ
1: ก็คื
0: เส
1: อ
0: กุ้ง
1: กรมประชาสงเคราะห์ของฮ่องกงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ทีนี้ในกรณีที่มันมีค่าใช้จ่ายเยอะๆเนี่ยถ้าคนป่วยหรือที่เข้าไปไม่มีค่ารักษาตรงนี้เราสามารถที่จะทําเรื่องขอความช่วยเหลือหรือความอนุเคราะห์จาก
0: ถ้าคนไม่มีพาสปอร์ตไม่มีบัตรชนฮ่องกงนะคะ
1: ครับ
0: จะแพงมากแต่ในกรณีที่แบบว่าคนที่มีบัตรประชาชนฮ่องกงเราก็สามารถช่วยเหลือการค่าขอลดค่ารักษาพยาบาลได้ค่ะ
1: ครับ
0: เราทำได้เราขอไปกับประชาสงเคราะห์
1: แล้วในกรณีที่ไม่มีบัตรฮ่องกงนี้ทำยังไง
0: ไม่มีบัตรประชาชนบางคนก็จะถือแค่หางไกจีค่ะเราก็ต้องยื่นใบอย่างนี้ไปหรือยื่นใบหางไกจีเข้าไป
1: ครับ
0: แล้วทางนั้นเขาก็จะหาเสกุ้งให้ติดตามเคสของเขาตัวติดตามตัวเขาว่าเขาจะต้องมีคนติดตามอะไรเงี้ยแล้วเขาได้ติดต่อไปทางคือรัฐบาลฮ่องกงก็จะมี ISS อีก
1: หน่วยงานที่คอยช่วยเหลืออีก
0: ใช่มีหน่วยงานที่คอยช่วยเหลืออีกค่ะ
1: ครับ
0: เขาก็จะติดต่อไปทางนู้นด้วย
1: แล้วค่าใช้จ่ายตรงนี้เขาต้องจ่ายไหมหรือว่ามีหน่วยงานของรัฐบาลฮ่องกงเป็นคนจ่ายแทนให้หรือว่ายังไงครับ
0: ถ้าเกิดเราทำเรื่องขึ้นไปเรื่องอนุมัติอะไรเราไม่ต้องจ่ายเลยค่ะที่หนูพาไปนะว่าไปติดตามขอเรื่องอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่ต้องจ่าย
1: ครับ
0: ค่ะไม่ต้องจ่าย
1: แล้วก็คือสามารถที่จะริบค่าใช้จ่ายตรงนี้แล้วก็เดินทางกลับหรือว่าต้องมีมาจ่ายย้อนหลังไหมหรือว่ายังไงหรือว่า
0: ก็มีเคสหนึ่งที่ว่าเขาก็บอกว่าให้ต้องให้จ่ายแต่เห็นเขากลับไปแล้วก็ไม่เห็นเขาติดต่ออะไรกลับมาว่าจะต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเคสอย่างสามแม่ลูกเนี่ยแหละค่ะที่ว่าท้อง7 เดือนอะไรเนี่ยเขาก็ทำเรื่องกลับไทยให้ก็ทางรัฐบาลไทยเราก็ช่วยซื้อตั๋วเครื่องบินให้กลับอีกแล้วเขาก็ต้องติดตามส่งเราขึ้นเครื่องจนถึงวินาทีสุดท้าย
1: ก็คืออยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วเด็กนี่ก็ไม่มีไปเกิดไหมหรือว่าต้องไปแจ้งเกิดที่เมืองไทยหรือว่าจะเดินทางยังไงในกรณี
0: แจ้งเกิดได้ที่นี
1: ่
0: และก็ไปแจ้งเกิดที่กงสุลไทยแล้วในระหว่างที่เขาอยู่นี่เขาไม่มีพาสปอร์ตหรือเขาไม่มีบัตรอะไรเขาก็จะไปขอพาสปอร์ตชั่วคราวกับทางกงสุล
1: ครับ
0: ทางกงสุลเราก็จะออกพาสปอร์ตชั่วคราวให้แต่ก็จะดูกำหนดเขาก็ต้องรู้ระยะเวลาที่เขาจะต้องกลับไปว่าเขาจะต้องกลับภายในเดือนนี้วันนี้เพราะพาสปอร์ตชั่วคราวอยู่ได้แค่1 เดือน
1: อ๋อสำหรับที่จะใช้เดินทางกลับประเทศใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ในกรณีอย่างนี้เนาะคนไทยที่มีปัญหานะฮ
0: ะ
1: ในช่วงที่อยู่ในฮ่องกงเนี่ยนอกจากเคสนี้แล้วเนี่ยครับผมก็ยังเห็นอีกหลายเคสที่ใน Facebook ของพี่วรุณีได้โพสต์ลงไปในนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากเคสนี้แล้วก็ยังมีเคสการมอบตัวอันนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบางคนก็อาจจะยังหนีวีอยู่ก็ได้เนาะก็เลยอยากจะให้พี่วรุณีเล่าให้ฟังหน่อยถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงของการอยู่เกินวีซ่าเนาะว่าต้องการอยากจะมอบตัวแล้วก็เดินทางกลับเมืองไทยอย่างเงี้ยฮะจะต้องทำยังไงบ้างครับ
0: คือเราก็ต้องไปที่ตม.
1: ครับ
0: ก็ไปมอบตัวเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวแต่ก่อนเมื่อก่อนนี้ที่เราเคยไปแต่ก่อนนี้เขาจะให้เราขึ้นไปเป็นล่ามให้ด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะพอเราไปส่งถึงที่ที่เขามอบตัวเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปพาขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จเขาจะมีล่ามอยู่ข้างในช่วยแปลให้ละค่ะช่วยแปลให้แล้วเขาก็จะดำเนินการอยู่ข้างในแล้วเราก็บางคนที่แบบไม่นานมากเขาก็จะได้กลับไทยในวันนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่เป็นปีหรือเป็นอะไรหลายๆเนี่ยเขาก็ต้องมีขั้นตอนอาจจะขึ้นศาลอาจจะต้องอะไรก็แล้วแต่ค่ะทางตม.เขา จะมีเป็นเคสๆมาว่าเราจะต้องไปตรงไหนขั้นตอนไหนต่อไปอะค่ะ
1: ครับโดยมากเลยนะครับที่พี่วรุณีรับเรื่องเข้ามานะครับเขาติดต่อพี่วรุณียังไงครับเขารู้จักพี่วรุณีได้ยังไงอันนี้ผมก็ยังสงสัยทำไมพี่มีคนติดต่อเข้ามาผ่านพี่ค่อนข้างเยอะมากเลยครับที่ผมดูครับ
0: บางครั้งก็พี่ตู่ติดต่อเข้ามาก็มีนะคะบางเป็นบางไลน์ค่ะแล้วก
1: ็แล้วก็
0: ก็ติดต่อมาโดยตรงบางทีเขาก็จะเห็นเฟซเราเขาก็จะมาทางเมสเซจมั่งบางทีก็จะมีไลน์มั่งเขาก็ติดต่อมาบางทีมีเพื่อนผงแนะนำมาว่าพี่คนนี้สามารถติดต่อเขาไปได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: เขาก็จะเข้ามาถามแล้วเราก็คือถ้าเกิดว่าจะไปวันไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็นัดเขาได้ค่ะ
1: ครับ
0: นัดเขา
1: อย่างในเคสของการมอบตัวเนี่ยจากที่พี่โรนีรับเข้ามาเนี่ยคิดว่าประมาณกี่เคสละ
0: ไม่ได้นับค่ะ
1: เดาคร่าวๆประมาณ10เคสได้ไหม
0: เลยค่ะ
1: เยอะกว่านี้ใช่ไหม
0: เยอะกว่านี้ค่ะ
1: ส่วนมากจะเป็นอยู่เกินวีซ่าในกรณีไหนฮะส่วนมาก
0: บางทีก็คือมาเที่ยวแล้วก็อาจจะอยากทำงานไม่อยากกลับทำงานหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เกินไป
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ประมาณนี้ครับ
1: เป็นวีท่องเที่ยวส่วนมาก
0: เป็นวีท่องเที่ยวค่ะ
1: ครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกครับที่ผมเห็นในเฟซของพี่นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนด้วยนี่ก็จะเห็นเดี๋ยวพี่ไปร่วมงานตรงนู้นไปร่วมงานตรงนี้อาถามจริงๆตอนนี้ พี่เป็นจิตอาสาเนี่ยก็คือในหน่วยงานของรัฐบาลฮ่องกงด้วยหรือเปล่าหรือว่าของไทยด้วยกี่ที่ทั้งหมดเลยเอาแบบ
0: คือ
1: มีหมวกกี่ใบพูดง่ายๆภาษาบ้านๆเลยอ่ะสวมหมวกกี่ใบอยู่ตอนนี้ทำไมมัน
0: หน่วยงาน
1: เยอะไปหมดเลย
0: หน่วยงานฮ่องกงรัฐบาลคือก็แค่เราแบบขึ้นไปโรงพยาบาลช่วยเหลือคนที่แบบว่าก่อนที่เราจะเข้าไปหาหมอหรือว่าไปทำหมัดรีจิวเรียกว่าเป็นห้องที่เป็นโรคมะเร็ง
1: ครับ
0: เขาจะเข้าไปรักษาเขาจะเข้าไปหาหมอพบหมอเราจะต้องมีตู้ที่ว่าจะต้องซื้อบัตรเราก็จะช่วยตรงนั้นอันนี้ในหน่วยงานของฮ่องกงนะคะคือไอ้โรงพยาบาลของฮ่องกงแล้วหน่วยงานของไทยเราก็มี
1: ก็คือเป็นจิตอาสาของโรงพยาบาลด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะจิตอาสาของโรงพยาบาลด้วยค่ะ
1: ครับแล้วของฮ่องกงที่เดียวใช่ไหม
0: และฮ่องกงก็มีอยู่หลายที่แต่ว่าก็นั่นแหละก็คือโรงพยาบาลนี้จะเป็นหลักเลยค่ะ
1: ครับผมอย่างเช่นหลายที่หนึ่งโรงพยาบาลละมีอะไรอีก
0: เป็นองค์กรของในฮ่องกงอย่าง องค์กรของก้าฟกุยที่ภาษาที่นี่เขาเรียกนะคะเราไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรแล้วก็
1: คือทำเกี่ยวกับอะไรก้าฟกุยนี่คือทำเกี่ยวก
0: ับ บางทีเยี่ยมบ้านพักคนชราค
1: ่
0: ะคือบ้านคนที่แบบว่าคนแก่ที่ไปเช่าที่ไปอยู่บ้านพักคนชราบางครั้งอาจจะไม่มีลูกไม่มีหลานไปเยี่ยม
1: ไม่มีญาติพี่น้อง
0: นานใช่ค่ะแล้วเราก็จะขึ้นไปเยี่ยมไปทำกิจกรรมกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก้าฟกุยใช่ไหมอันนี้คือเป็นจิตอาสาเกี่ยวกับ
0: ฮ่องกงค่ะ
1: ดูแลเกี่ยวกับบ้านพักคนชราเนาะ
0: เขาไม่ใช่เป็นเขาไม่ใช่
1: กิจกรรมเกี่ยวกับ
0: เขาเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือคนคือแต่เขาช่วยเหลือคนเฉพาะในฮ่องกงที่มีบัตรประชาชน
1: ครับ
0: ใช่เขาก็ช่วยเหลือคนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะ
1: สองละในฮ่องกงนี่สองละมีนอกเหนือจากอีกนิดอีกไหมสององค์กร
0: องค์กรก็มีอีกค่ะแต่ก็มันหลายองค์กรก็เหมือนกับไอ้ยีถุงพัดฉินเก๊กกัมอะไรเราก็เคยเป็นที่ว่าเป็นติดตามนักเรียนสมัยก่อนนี้ที่อยู่โรงเรียน
1: ครับ
0: คือละอยู่ในโรงเรียนลูกชายอะไรเงี้ยเราก็จะมีการเข้าไปเป็นเขาเรียกไปผู้ปกครองที่จะต้องคอยช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในโรงเรียนอะไรอย่างงี้ค่ะ
1: โอ้เกี่ยวกับการศึกษาเนา
0: ะ
1: ของสถานศึกษาแต่ละศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับผู้ปกครอง
0: ไอ้ลูกเข้าไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับโอ้โหสามละนี่จะบอกนี่ขนาดในกองก็ยังสามละมีจะได้รู้จักพี่วรุณีเยอะขึ้นนะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะเห็นแต่ว่าไม่ทราบว่ามีทำอะไรบ้างตอนนี้สามละ
0: จ้ะแล้วก็หยี่กุ้งฝัดจินกกก็อยู่ในที่เราทำจิตอาสาอยู่เหมือนกันค่ะ
1: หยี่กุ้งนี่คืออะไร
0: หยี่กุ้งก็คือจิตอาสาแหละค่ะ
1: ของฮ่องกงใช่ไหม
0: จ้ะของฮ่องกงค่ะ
1: เกี่ยวกับหน่วยงานอะไรเกี่ยวกับ
0: มันเป็นหน่วยงานของจิตอาสาโดยเฉพาะเลยมันมีองค์กรมันมีเป็นองค์กรเหมือนกันค่ะ
1: เป็นจิตอาสาของหน่วยงานฮ่องกงด้วย
0: อา
1: สีนะเฉพาะในฮ่องกงนี่สี่แล้วนะ
0: ก็ของและของไทยเราอีก
1: ของไทยของไทย
0: ถึงของไทยแล้ว
1: เริ่มจากสยามเมืองชิมกันเลยใกล้ตัวส
0: ยามเมืองชิม
1: นี่ก็เป็นจิตอาสาอันนี้ในการที่เข้าไปเยี่ยมน้องๆหลังกำแพงนี่ก็ไปกับผมบ่อยนะฮะ
0: ใช
1: ่แล้วก็ช่วยกิจกรรมนอกพื้นที่นะเวลาเราไปข้างนอกไปดูงานแบบอะไรก็จะมี พี่วรุณีร่วมด้วยนะครับแล้วก็

0: สมาคมรวมไทยด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่สองละเทียนเห็นนะสมาคมรวมไทยนี่ทำอะไรบ้าง
1: สมาคมรวมไทยก็จะมีงานสงกรานต์เลยค่ะที่ต้องช่วยกันแล้วก็ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือการคนไทยเราส่วนมากก็จะไปวัดเนาะทำบุญทำอะไรกันเราก็จะไปร่วมด้วยช่วยกันมีอะไรก็ช่วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ในส่วนของวัดก็คือในส่วนของสมาคมรวมไทยที่ไปร่วมเนาะ
1: ใช่
0: แล้วนอกเหนือจาก2เนี้ยแล้วยังมีอีก1ที่ผมเห็น
1: คือตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่ก็เป็นจิตอาสาของกระทรวงพม.ค่ะกระทรวงพม.นี่ก็มาจากเมืองไทยเราค่ะคือก็ได้เข้าไปอบรมที่กระทรวงทางกระทรวงทางอะไรหลายๆครั้งกับครูบังออนค่ะก็ที่เมืองไทยค่ะ
0: ใช่ผมก็เห็นไม่ว่าจะเป็นอบรมเลือก 2-3 ครั้งด้วยซ้ำที่ไปใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เ
1: ล
0: ย
1: ทั้งอยู
0: ่แล้วก็จะมีอพม.สยามเมืองยิ้มสมาคมรวมไทยหมดหรือยังของไทย
1: ของไทยตอนก็แต่ฮ่องกงจะมีอีกอันนึงค่ะ ISS ของทีมทูตสัมพันธ์ของคุณเลไลค่ะทีมทูตสัมพันธ์
0: เป็น5ฮ่องกงนี่เป็น5
1: ใช่ค่ะ
0: ของไทยนี่3
1: จ้ะ
0: 8
1: ที่ศูนย์ดีมอีก
0: ที่ศูนย์ดีมอ้าวศูนย์ดีมนี่ของไทยใช่ไหม
1: ของศูนย์ดีมนี่ก็ช่วยชนกลุ่มน้อยคือ ISS กับศูนย์ดีมนี่เป็นช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยเขาจะมีทุกชาติค่ะของไทยเราก็มีอะไรเราก็มีค่ะ
0: ก็คือเป็น9ใช่ไหม
1: ไม่ได้นับ
0: ก็คือ9แหละผมนับของฮ่องกงนี่6นะของไทยนี่3ก็เป็น9นะสมมติว่า9หน่วยงานที่พี่ทำเนี่ยพี่แบ่งเวลายังไง
1: คืออย่างทำมุดว่าเอาที่ตอนนี้ทำประจำจริงๆแล้วก
0: ็ ค
1: ือของ ISS ที่ทำกับเลไลนะคะคือเราก็จะทุกอาทิตย์เราจะมีวันคือเราก็จะเลือกวันหนึ่งที่เราจะต้องออกไปทำงานกันนะคะ
0: ครับ
1: จะเป็นวันไหนเราก็ดูว่าวันไหนเราโอเคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือศูนย์ดีมก็จะเลือกอีกวันหนึ่งค่ะคือเราก็จะไม่ให้ตรงกันค่ะ
0: ค
1: ือภายในอาทิตย์หนึ่งเราก็จะตรงนี้วันนี้ตรงนี้วันนี้อะไรก็จะประมาณนี้ค่ะ
0: ก็คือจะจัดเวลาและของวันของแต่ละหน่วยงานไม่ให้ตรงกันเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ให้ตรงกันค่ะและยังขึ้นโรงพยาบาลแล้วก็จะจัดอีกวันหนึ่งแล้วก็จะขึ้นโรงพยาบาลอะไรเงี้ยทั้งเช้าและเย็นอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับในกรณีที่มีเคสเร่งด่วนก็จะ
1: เร่งด่วนคืออย่างสมมติว่ามีเร่งด่วนเราก็จะดูว่าช่วงเช้าโอเคไห
0: ม
1: ถ้าช่วงเช้าเราไปได้เราก็ไปถ้าเกิดว่าช่วงเราช่วงตอนนี้เราทำช่วงบ่ายเราจะต้องไปตรงนี้เรานัดกับคนไว้ตรงนี้เราจะต้องทำช่วงเช้าเราก็นัดช่วงเช้าอะค่ะพี
0: ่ก็เป็นการจัดการเวลาที่แบบหลายๆคนก็จะงงว่าปกตินี่จะเห็นพี่เข้าไปทุกที่เลยไม่ทราบว่าเอ๊ะพี่เขามีหน้าที่หน่วยงานไหนบ้างเลยตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับถึง9หน่วยงาน
1: จิตอาสาทั้งนั้นนะคะ
0: เป็นงานจิตอาสาซึ่งไม่มีค่า
1: ไม่มี
0: มันมีอะไรได้อะไรเลยใช่ไหมทำด้วยใจล้วนๆแล้วก็
1: ใจล้วนๆค่ะ
0: ค่าใช้จ่ายก็ออกเองใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีรถ2บาทก็อาจจ่ายเองตลอดแต่เดี๋ยวนี้มีรถราคาที่นั่งรถได้ถูกหน่อยแล้วก็ยิ่งโอเคค่ะ
0: ก็คืออายุ60แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยังดูไม่เหมือนเลยยังแข็งแรงยังยังว่าทำไมพี่เขาสามารถไปหลายๆจุดให้ความช่วยเหลือเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งเคสของคนไทยทั้งเคสของคนฮ่องกงทั้งเคสของนักศึกษาหรือว่าคนชราในฮ่องกงนี่ก็จะหลายๆหน้าที่หลายๆบทบาทนี่ก็ล้วนแต่เป็นงานจิตอาสาทั้งนั้นเลยแล้วก็ต้องเสียสละทั้งเวลาแล้วก็ทรัพย์สินส่วนตัวนะฮะในการเดินทาง
1: นะประมาณนั้นค
0: ่ะบางครั้งก็ต้องควักเองอะไรเองเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าค่าอาหารค่าน้ำดื่มค่าอะไรในการเดินทางมันต้องมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนนี่ก็ชื่นชมมาผมก็เลย
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: อยากจะรู้จริงๆเลยว่าจริงๆแล้วพี่พอลุนี้ผมเองก็ติดตามเฟซพี่มาตลอดนะครับว่าทำไมถึงทำอะไรได้เยอะมากมายนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่งานเทศกาลต่างๆนะที่ทางสมาคมรวมไทยแล้วก็ทางชุมชนไทยจัดขึ้นเนี่ยก็จะเห็นพี่วรุณีอยู่เป็นเงาทุกที่นะฮะเป็นเงา
1: แบบ
0: เห็นทุกๆงานอ่ะพูดง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีช่วงที่งานใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีพี่วรุณีนี่อยู่เป็นเบื้องหลังด้วยนะครับในการที่จะประสานกับคนนู้นคนนี้ทำให้งานเนี่ยสำเร็จทุกๆงานเลยนะถือว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหลายๆงานเลยนะฮะที่จัดขึ้นในชุมชนไทยเนาะแล้วก็

0: หลายๆความช่วยเหลือนะครับที่ได้เดินทางกลับเมืองไทยนะแล้วก็หลายๆความช่วยเหลือนะครับที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะแล้วก็ทำให้ได้เดินทางกลับบ้านอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วารุณีมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกนิดนึงนะครับพี่วารุณีคิดว่าชุมชนคนไทยเนี่ยนะครับในสายตาของพี่วารุณีเนี่ยควรจะเป็นยังไงอ่ะในอย่างเช่นเห็นคนไทยมันก็เยอะละนะในทุกบทบาทในทุกเรียกว่าหลายๆเคสเนา
1: ะ
0: จนกระทั่งดูว่าชุมชนคนไทยเนี่ยในความคิดของพี่วารุณีเนี่ยเป็นยังไงครับ
1: คือชุมชนคนไทยเรานะเราคิดว่าคนไทยเรานี่ก็สามัคคีกันอยู่นะคะ
0: ส
1: ามัคคีกันมากเลยคือบางทีมีอะไรที่ต้องการให้ความช่วยเหลือเราก็จะมีการไปช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันนะคะ
0: ครับผม
1: จ้ะ
0: อย่างเช่นเกาหลงเซิง
1: ใช่ล่าสุดเกาหลงเซิง
0: ล่าสุดผมก็ได้เห็นโพสต์หนึ่งนะที่พี่วารุณีเป็นคนไปช่วยแปลภาษาให้กับจีซังใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจีซังค่ะ
0: อันนี้ผมก็เห็นค่อนข้างบ่อยเนาะแต่เห็นพี่วารุณีเข้าไปอยู่จุดนั้นด้วยเหมือนกันครับล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของเงิน MPF ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้หลายๆคนที่เป็นคนไทยเนี่ยค่อนข้างไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่เนาะอยากจะให้พี่วารุณีเล่าคร่าวๆนิดว่ามันคืออะไรเงิน MPF นี่ครับ
1: เงิน MPF ถ้าเกิดภาษาฮ่องกงเขาก็จะเรียกเขื่องเจ๊กกัมนะคะแต่เราก็จะคือเป็นเงินที่สะสมตอนเราปลดเกษียณหรือว่าตอนที่เราจะไม่ทำงานแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้ว
0: ที่หลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะทราบว่ามันสามารถถอนได้ไหมไอ้เงินส่วนเนี้ย
1: เงินส่วนนี้นะคะบางคนคนไทยเราเยอะมากที่ว่าจะกลับไปอยู่เมืองไทยถาวรนะ
0: อ
1: ะไรเงี้ยก็อยากจะเอาเงินเถื่อนคิดแก้มออกมาท่านก็จะไปสาบานค่ะคือจะต้องมีการไปสาบานกับทางหน่วยงานของเขื่องเจ๊กกัมนี่แหละค่ะต้องไปขอสาบานสาบานว่าจะกลับเมืองไทยถาวรอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไปก็ไปทำเรื่องกันบางทีอาจารย์ซังก็จะช่วยกรอกให้อะไรให้แต่บางทีแล้วคนไทยเราส่วนมากไปแล้วก็ไม่นานก็กลับมาทำงานต่ออะไรเงี้ยแล้วก็จะมากุ้งต่อแต่ตอนนี้ครั้งที่2เนี่ยจะเอาออกไม่ได้แต่ต้องรอให้จนถึงอายุ65ปี
0: ครับก็คือจะสามารถเอาออกได้2ครั้งเนาะ
1: คือ
0: ครั้งแรก
1: จ้ะ
0: ครั้งแรกก็คือถอนไปได้ทั้งหมดเลยก็ได้ใช่มั้ย
1: หรือ
0: แล้วก็คือต้องไปสาบานตนก่อนว่าจะไม่กลับมาอีก
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเรากลับมาอีกก็ยังสามารถมาฝากได้อีกใช่ไหม
1: เราทำงานเราก็ถ้าเกิดเราจะกุ้งเราก็สามารถกุ้งได้อยู่ส่งได้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะเราจะไปออกครั้งที่สองไม่ได้ที่ว่าเราจะไปสาบานเราออกครั้งที่สองไม่ได้ค่ะ
0: อ๋อเข้าใจละก็คือบางคนก็อาจจะมีความจำเป็นเนาะครั้งแรก คิดว่าจะไม่กลับมาแล้วนะแต่พอไปอยู่สักพักหนึ่งมันเริ่มไม่ไหวละนะฮะก็คิดว่ากลับมาฮ่องกงอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเพื่อที่จะมาหางานทำแต่พอมาหางานทำแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายตัวนึงนะเป็นกฎหมาย MPF เนาะซึ่งนายจ้างเองเขาก็จะต้องทำตามกฎหมายของกรมคือต้องมีการฝาก MPF ให้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นรอบ2ซึ่งรอบ2เนี่ยถ้าเราเคยถอนไปแล้วครั้งนึงรอบ2นี้จะต้องรอให้อายุ65ปีน
1: ะ
0: ถึงจะนำเงินอันนี้ออกมาได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ถอนนะฮะคือยังสามารถให้อยู่ในบัญชีนี้
1: ได
0: ้เรื่อยๆนะฮะจนกว่าเราจะอยากจะถอนบางคนก็จะทำงานอายุ65 66 67 68นายจ้างก็ยังจ้างอยู่นะฮะก็ยังเป็นบัญชีหนึ่งซึ่งเรายังไม่อยากถอนก็เป็นเงินสะสมไว้นะฮะก็ได้ซึ่งมันจะมีการลงทุนในนั้นนะฮะ
1: ใน
0: แต่ละเรียกกองทุนในนั้นนะก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะไปเลือกนะครับก็ต้องศึกษานิดนึงนะครับบางคนก็อาจจะแบบอยากจะได้ผลกำไรเยอะๆก็มีความเสี่ยงสูงนิดนึงบางคนก็อาจจะแบบมานิ่งๆแบบมาชัวร์ๆอะไรอย่างนี้ก็ไปศึกษานิดนึงนะครับว่าก็เป็นเงินสะสมของเรานั่นแหละอันนี้ก็เป็นในส่วนของเงินกองทุนนะครับซึ่งอาจีซังเองกับพี่วารุณีเองนี่ก็ได้ให้ความรู้นะครับโดยที่เก่าลงเสียงของเราเนาะตัวนี้ก็จะเป็นจุดนึงที
1: ่คังเซน
0: คังเซนที่คุณปราโมทย์ตรงนั้นก็ต้องขอบคุณคุณครูปราโมทย์ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเอื้อเฟื้อสถานที่เนาะไม่ว่าจะเป็นทุกๆสัปดาห์หรือทุกครั้งก็จะเป็นจุดนั้นจุดเดียวเลยที่เป็นจุดนัดพบนะฮะก็ขอบคุณอาจารย์ซังด้วยเช่นกันที่มาให้ความรู้คนไทยแล้วก็ช่วยเหลือหลายๆเคสนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งผมเองก็เคยได้รับ การแนะนำจากอาทิซังด้วยเช่นกันเรื่องของ MPF ก็ต้องขอขอบคุณอาทิซังไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะก็ไม่ค่อยได้เจอเขาหรอกนะอาทิซังนี่ก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่มีจิตอาสาที่ยอมเสียสละเวลามาช่วยเหลือคนไทยนะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะฮะที่อยู่ในกลุ่มของจิตอาสาของสมาคมรวมไทยแล้วก็อปม.ด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นองค์ความรู้ให้กับคนไทยนะครับถ้าใครอยากจะไปปรึกษาหรืออะไรเนี่ยก็เดี๋ยวดูตารางนิดนึงเนาะว่า
1: พร
0: ุ่
1: งน
0: ี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะพรุ่งนี้ท่านจะมาอีก
0: กี่โมงครับพรุ่งนี้วันอาทิตย
1: ์11โมงถึงบ่าย2
0: ก็คือที่เดิม
1: ที
0: ่ที่ร้าน
1: คุณปราโมท
0: ก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ถ้าใครมีปัญหาอยากจะสอบถามเกี่ยวกับ MPF หรือว่าอื่นๆก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านก็ได้ใช่ไหมเรื่องขอบ้านรัฐบาลเรื่อง MPF
1: เรื่องเงินคนแก่ด้วย
0: ครับผมสวัสดีครับดร.บังออน เราใจหายใจความแล้วพี่บังออน
1: หายไปไหน
0: หายไปไหนเนาะวันน
1: ี้ไม่เห็นออกมา
0: ค่ะครับสวั
2: ส
0: ดี
2: พี่วารุณี
0: Welcome back
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับที่เมืองไทยเชิญครับ
2: ตอนนี้ฝนตกค่ะฝนตกหนักมาก
0: ครับผม
2: ค่ะก็ฟังพี่อัดกับพี่วารุณีกันถัดให้หายสัญญาณก็ไม่ดีเป็นไรค่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาที่ห้องส่งก่อนดีกว่าค่ะเชิญต่อเลยค่ะ
0: ครับก็กำลังพูดถึงเรื่องของจิตอาสาของคุณวารุณีนะครับในช่วงของการให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเคสของคนไทยที่ประสบปัญหาในการ อยู่อาศัยหรือเจ็บป่วยนะครับแล้วก็การอยู่เกินวีซ่าอะไรเงี้ยฮะรวมถึงการไปมอบตัวแล้วก็ในเรื่องของการให้ความรู้กับอาจิสร้างล่าสุดเนี่ยที่มีการโพสต์ใน Facebook นะในเรื่องของ MPF อะไรเงี้ยนะแล้วก็
1: ที่คุณประโมท
0: ชุมชนคนไทยนะฮะมีความคิดเห็นยังไงนะพี่วารุณีเขาก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการไปมอบตัวอะไรคนไทยถ้าเกิดอยู่เกินวีซ่าเนาะก็แนะนำให้ไปมอบตัวนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยไม่มีความกดดันมากนะครับหลายๆเคสก็ส่วนมากพออยู่เกินวีซ่าแล้วก็จะมีความกดดันฮะแล้วก็เกิดเจ็บป่วยเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาก็จะทำให้เคสมันหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครก็อยากจะมอบตัวก็แนะนำนะครับควรจะอยู่ให้ถูกกฎหมายดีกว่านะครับโอเคครับดร.บังออนมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ
2: ก็เป็นการพูดคุยที่มีความรู้เนาะทำให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ได้รับทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยในฮ่องกงนะคะก็มีปัญหาแล้วก็มีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็คือกิจอาสานะคะก็ยกตัวอย่างอย่างพี่วารุณีค่ะทีนี้พี่วารุณีคะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าใครก็จะทำได้เนาะพี่วารุณีมีหลักการอะไรในการทำงานด้านนี้คือแบบในหัวใจค่ะ
1: ในหัวใจเลยค่ะคือเราเห็นบางคนเขาไม่รู้แล้วเราไปให้ความรู้กับเขาแล้วเขาก็เหมือนกับเขาสำเร็จที่เขาได้รู้ที่เขาจะต้องเดินต่อไปว่าเขาจะต้องทำอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับเราดีใจที่เราช่วยเขาได้อะค่ะครู
2: จ้ะก็คือมีความสุขมีกำลังใจเนาะพี่วารุณีเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้ขอเรียนถามค่ะขอเรียนถามนิดนึงไม่ทราบพี่อัดคุยหรือยังเนาะเมื่อกี้เนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่วารุณีก็อยู่ในเมืองไทยหลายปีเนาะพี่อัดเน
0: า
2: ะ
0: อ๋อยังไม่ได้ถาม
2: สามสิบปีอัพแล้วมั้ง
0: ไม่ทราบไ
1: หมอ๋ออยู่ในฮ่องกงใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ในเมืองไทย
2: ค่ะอ๋ออยู่ในฮ่องกงค่ะขออภัยค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะอยู่ที่ฮ่องกงก็30กว่าปีค่ะครูค่ะ30กว่า
2: ทีนี้30กว่าปีเนี่ยแล้วที่วารุณีเนี่ยนำพาตัวเองอ่ะเข้ามาอยู่ในชุมชนของคนไทยเนี่ยนานหรือยังพี่หรือว่าเมื่อก่อนนี้ก็คือมาก็ทำงานแต่งงานแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนว่าในชุมชนคนไทยเนี่ยพี่วารุณีก็มีบทบาทมากจึงถามว่าไอ้การเข้ามาอยู่ในชุมชนสังคมของคนไทยเนี่ยพี่วารุณีคิดว่าอยากเห็นชุมชนไทยเนี่ยออกมาในรูปลักษณะแบบไหนคะ
1: คือตอนแรกที่เราเข้ามารู้จัก ชุมชนคนไทยก็อันดับแรกเลยก็คิดว่าเป็นครูตู่นะคะสมาคมรวมไทยเลยค่ะ

0: คือตอนแรกก็จะพาลูกที่มาเรียนที่อุ๋มหวาซี่หยินเลยค่ะแล้วก็จะได้เริ่มมารู้จักครูเริ่มจุลกสมาคมรวมไทยแล้วก็การเป็นจิตอาสายังไงเราก็เลยแบบว่าเราก็อยากจะช่วยเหลือคนไทยอะค่ะคือครูก็บอกว่าทำจิตอาสาช่วยเหลือกลุ่มคนไทยเราด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็มีความสนใจแล้วเราก็เราก็เหมือนกับเราอยู่ตรงนี้เราก็ช่วยคนได้เราก็จะช่วยประมาณนี้ครับพี่อืม
1: ครับ
2: ค่ะก็ถือว่าคนไทยเราเนาะถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความสามัคคีกันในต่างประเทศเนาะพี่วารุณีเนาะ
0: ใช่ค่ะใช่
2: ค่ะโดยเฉพาะที่เห็นชัดนะพี่อัดเนาะก็จะเป็นในเรื่องของการร่วมงานในเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวัดนะคะโดยเฉพาะงานสงกรานต์เนาะ
0: ใช่
2: นะคะนั้นพี่วารุณีก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยเหลือการขับเคลื่อนให้ชุมชนคนไทยเนี่ยได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอยู่ยังมีความสุขในเรื่องของการเป็นนักจิตอาสานะคะเอ้พี่อัดคะ
1: ครับผม
2: พี่อัดได้พี่บอลเข้ามาก็เกือบครึ่งรายการแล้วเนาะพี่อัดทางโปรดิวเซอร์เราเนี่ยได้ฉายภาพพี่วารุณีหรือยังคะเนี่ยว่าพี่วารุณีนะคะเป็นคนที่เสียสละตัวเองจนได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นจิตอาสานะคะที่ช่วยเหลือคนไทยได้มากที่สุดเอาภาพขึ้นมาให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้เห็นนิดนึงค่ะว่านี่คือพี่วารุณีบอกนะคะที่ช่วยเหลือคนไทยในฮ่องกงค่ะ
1: Show photo โอเคเดี๋ยวเราจะมีภาพของคุณวารุณีนะครับในการที่ไปกิจกรรมต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมสักแป๊บหนึ่งนะครับว่าพี่เขาไปที่ไหนบ้างนะครับจะเห็นแบบทุกๆที่เลยก็ว่าได้แล้วสุดยอดจริงๆฮะนี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะครับที่เราได้ติดตามใน Facebook นะครับอันนี้ก็เป็นอพม.
2: กับพี่วารุณีนี่นะคะนะคะแล้วก็พี่วารุณีคิดว่าอยากเห็นชุมชนคนทันคนไทยของเรานะคะออกมาในลักษณะไหนอยากเห็น
0: สามัคคีค่ะคือความสามัคคีกัน
2: ก็คือ
0: ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ
2: คือคนไทยเราม
1: ี
2: ความสามัคคีกันนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
0: ค่ะ
2: ค่ะพี่อัด
1: ครับ
2: อย่างพี่อัดนี่สามัคคีไหมคะเนี่ย
1: เดี๋ยวผมเห็นภาพนึงผมเห็นภาพนึงที่อยากจะทราบมากๆเลยนะเป็นภาพที่เป็นโล่แล้วมีรูปกดหรือนิ้วโป้มือนั่นคือโล่ของอะไรครับเดี๋ยวให้พี่วารุณีบอกกับแฟนๆรายการเรานิดนึงว่าได้โล่อะไร
0: ได้โล่อะไรคะครู
1: เป็นของ
2: ค่ะคือพี่วารุณีนะคะก็ได้รับการคัดเลือกนะคะให้เป็นนักจิตอาสานะคะประจำปี2568นักจิตอาสาที่ให้ความช่วยเหลือคนไทยเรียกว่าดีเด่นเลยทีเดียวละค่ะซึ่งก็เป็นผลงานที่เราก็อยากจะนำมาชื่นชมนะคะในรายการสยามเมืองยิ้มนะคะเพราะว่าพี่วารุณีก็อยู่ที่นี่เห็นคนทางบ้านนะคะก็คอมเมนต์เข้ามานะคะก็ทำให้รู้สึกว่าการทำงานจิตอาสาเนี่ยที่ถ้าคิดถึงคนไทยในฮ่องกงคนหนึ่งที่ควรที่ต้องคิดถึงก็คือพี่วารุณีนะคะเห็นภาพไหมคะเห็นภาพเราก็มีการประชุมร่วมกันแล้วก็มีนักจิตอาสาหลากหลายเลยทีเดียวนะคะพี่วารุณีคือตัวแม่คนหนึ่งเนาะต้องเรียกว่าตัวแม่คนหนึ่งนะคะ
1: ใช่ขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีกับพี่วารุณีมากๆผมก็เห็นภาพนะเอ๊ะทำไมพี่ไม่พูดถึงตรงนี้เลยนะว่าพี่ได้รับอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นสิ่งที่ปราบปลื้มนะฮะในความช่วยเหลือแล้วก็หน่วยงานก็ได้มองเห็นนะถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็จะได้มีกำลังใจนะแล้วก็ได้มอบโล่นี้นะฮะแสดงให้เห็นว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่เป็นพลังขับเคลื่อนในชุมชนทุนไทยในฮ่องกงนะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: โอเคค่ะแล้วขอปรบมืออีกรอบหนึ่งนะคะ
1: ครับโอเคครับช่วงนี้
2: ขอให้พี่วารุณีนะคะ
1: ก็เดี๋ยวโปรดิวเซอร์บอกว่าเดี๋ยวขอขั้นนิดนึงถ้าจะมี
2: ให้เหลือซึ่งกันและก
1: ันเราเบรกกันสักครู่นึงนะครับมาฟังส

0: บทเพลงหนึ่งที่แนะนำเข้ามาเนา
1: ะ
0: ช่วงนี้ก็จะมีบทเพลงที่น้องๆแนะนำเข้ามานะครับจากหลังกำแพงนะครับชื่อเพลงก็คือวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันโอ้สุดยอดนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับ
2: เพราะฉะนั้น

0: This quarter's demands for rates and government rent have been posted. The rates concession has already been reflected, but there is no concession for government rent. Be sure to pay by July 31st, or you'll have to pay a surcharge. If you haven't received the demand, please call the Rating and Valuation Department's inquiry hotline on 2152-0111. Please also inform the department of any change in the payer's particulars, such as property ownership changes, in a timely manner.
1: ครับก็ต้องขอบคุณมากเลยครับบทเพลงที่คุณออดูมาเมืองแก้วนะครับได้แนะนำเข้ามาในรายการของเราฝากพี่บังออนมานะครับผมก็จัดให้แล้วนะครับผม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอาละครับช่วงนี้เราก็
2: ขอเพลงมานะคะหลังไมค์เนาะ
1: ครับผมวันนี้เรามีแฟนๆทักเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณพรศินีอินลีนะครับบอกให้เลยเต็ม10นะฮะสำหรับคุณโอรณีโอ้โหนี่มีกองเชียร์เยอะนะเนี่ยแล้วก็คุณเตยนะครับสวัสดีนะครับวันนี้พี่เตยเป็นไงบ้าง
3: สวัสดีค่ะพี่เตย
1: คุณปาโมดนะครับแล้วก็คุณวัฒนาไหมนะครับจิตอาสานะสุขใจครับไม่มีสิ่งใดที่จะมอบแทนใดๆเลยนะครับนี่ก็เข้าใจได้เลยนะครับว่าสำหรับคนที่ทำจิตอาสาเนี่ยนะครับคนนี้พี่เตยนี่ให้ร้อยคะแนนเต็มเลย
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ค่ะแล้วก็มีน้องเรไรพี่อับค่ะ
1: ครับผม
2: น้องเรไรชมมาพี่วารุณีคนเก่งนะคะส่วนน้องไม้ก็อยากเห็นชุมชนคนไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติครับนะคะแล้วก็น้องประโมทนะคะบอกน้องประโมทก็ทักทายมานะคะแล้วก็ชื่นชมมาค่ะอีกหลายๆท่านนะคะวันนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะคะคุณจิรนันท์ศรีเชียงใหม่นะคะพี่เอฟซีนะคะน้องช็อกโกแลตนะคะก็น้องปาร์คตอนนี้น้องปาร์คทักมาจากอังกฤษเลยทีเดียวพี่อา
1: ร์ค่ะนะคะแฟนๆของเรานี่มากันแบบหลายๆมาก
2: เลยนะคะ
1: ครับผม
2: พี่เตยยังพูดคุยมาอีกนะคะว่าเท่าที่ทราบมานะคะพี่วารุณีน่ารักมากช่วยเหลือคนไทยเยอะมากๆปลื้มไหมคะพี่วารุณีปลื้มใจไหมคะ
3: ปลื้มขอบคุณมาก

0: ครับ
1: ค่ะเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย
2: โอเคค่ะ
0: ครับขอบคุณมากๆนะครับที่
1: เ
0: รา
1: เป็นแขกรับเชิญ
0: สำหรับรายการสยามยิ้มครับผมครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของรายการสยามยิ้มนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าหลายๆท่านคงจะทราบแล้วว่าเราได้ต่อสัญญากันนะครับเป็นปีที่15นะก็หลายคนก็หลังไมค์มาแสดงความดีใจนะฮะแล้วก็มีทั้งจดหมายน้องๆหลังกำแพงเขียนเข้ามาด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับการสนับสนุนรายการของเราแล้วก็ดีเจทั้งสองท่านนะครับดร.บังอ่อนนี่ก็คือเป็นหลักเลยนะฮะในรายการสยามยิ้มของเราทุกๆเรื่องนะครับจะต้องมีคนนี้แหละนะฮะถือว่าเป็นสุดยอดแล้วครับผมเองก็เป็นแค่ส่วนนิดๆในหน้าที
1: ่วันนี้พี่อาจเกิดอะไรเนี่ย
0: ก็ขอชื่นชมแล้วกันว่า
1: พยายามหาช่วง
0: ชื่นชมแล้วกันนะครับว่าม
1: ัน
0: เป็นอะไรที่แบบดีใจเนาะเชิญเลยครับดร.บังอ่อนผมพูดเสร็จละ
1: คือตอนนี้ต้องตัดต้องหาช่องแทรกเข้าไปหาพี่อัดนะคะเพราะว่าพี่อัดอันนี้คุยรื่นหูมากใช่ไหมคะน้องวัฒนาไม้อัดคุยรื่นมากนะคะนะคะพี่นะคะเอาค่ะพี่อัดคะเราก็มาชื่นชมยินดีกับประเทศไทยเนาะคิดว่าทุกคนนะคะคงผ่านตา Facebook สยามเมืองยิ้มนะคะซึ่งเราได้โพสต์น้องเนเน่พี่อาจไปถึงน้องเนเน่นิดนึง
0: นี่สายร็อกต้องรู้จักเนเน
1: ่โอ้โหนะคะ
0: ครับ
1: สายร็อกเลย
0: ผมเองก็ติดตามนะครับเป็นอเมริกันก็อตทาเลนต์นะครับซึ่งน้องได้การโหวตจากคณะกรรมการถึง4ผ่านนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่โอ้คนไทยนี่ชื่อเสียงกระฉ่อนขึ้นมาเลยนะจากภูเก็ตประเทศไทยนะครับเน่น้องเน่ตอนนี้ยอดวิวไป300กว่าล้านเข้าไปแล้ว
1: ใช่นะคะใช่ค่ะแล้วก็ทางรัฐบาลเนาะนายกรัฐมนตรีโอ้โหเชิญไปทำเนียบเลยนะคะไปเล่นเพลงให้ฟังนะคะแล้วก็ร่วมร้องเพลงกับน้องเน่ด้วยนะคะ
0: ค
1: ือเราเห็นแล้วนะคะคนไทยเราเด็กไทยนะคะไม่ว่าจะทุกวงการนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของกีฬาเข้ามานะคะแข่งขันได้เหรียญทองนะคะหลายๆวงการของเด็กไทยประเทศไทยเนี่ยไม่ธรรมดานะพี่อัดนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็แข่งขันอะไรนะคะก็จะสร้างชื่อเสียงกลับประเทศไทยอยู่ตลอดนะคะอย่างน้องเนเน่เราจะได้โอกาสเชิญน้องเนเน่มาฮ่องกงบ้างไหมเนี่ยประชาร็อกไทยในฮ่องกงอัด
0: จะเข้าถึงตัวหรือเปล่าเพราะว่าน้องเขาดังมากเลยตอนนี้นะคิดว่าจะเข้าถึงตัวยากแล้วล่ะนะถ้ามีโอกาสนะก็จะดีมากๆเลยนะครับผมครับ
1: ค่ะเนี่ยคะในช่วงนี้เนาะเราก็อยากจะพูดคุยถึงเรื่องในฮ่องกงบ้างเอาเรื่องที่แบบสนุกสนานดีกว่าเรื่องที่แบบจันลงใจนะคะเพราะว่าหลายๆเรื่องในประเทศไทยมีทั้งเรื่องดีมีทั้งเรื่องทำให้เราหดหู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของไฟไหม้นะคะอู่เกิดบทเรียนถอดบทเรียนกันทุกครั้งแต่ก็เกิดขึ้นถี่มากนะคะ33บวก14รู้ไหมหมายเลขนี้คืออะไร33คือการสูญเสียชีวิตนะคะในโรงเบียร์ลาดพร้าวบวก14ก็คือป่วยอีก14หมายถึงบาดเจ็บสาหัสอีก14นะคะเพราะนั้นถือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่ดังไปทั่วโลกมากนะคะแล้วทุกคนก็คงได้อ่านแล้วล่ะทำให้เรามีการป้องกันในเรื่องของถ้าสมมุติว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะเราไปในที่ที่เป็นบุญเป็นกุศลกันดีกว่าในที่อโฟจรเนี่ยความเสี่ยงมันเยอะนะคะโดยเฉพาะในประเทศที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่นะคะไปดื่มเบียร์ไปเที่ยวยังมีการปิดประตูอีกมีไม่รู้ว่าประเทศอื่นมีหรือเปล่านะคะเราก็มีความรู้สึกอยากจะแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียน้องพี่อัดเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับผ่านรายการสยามยิ้มของเรานะครับเอาละครับพี่ประงอน
1: เรามาในเรื่องของใครปะ
0: ผมก็ว่า
1: ข่าวสารในฮ่องกงค
0: ่
1: ะ
0: หลายๆท่านนี่ก็อาจจะรู้จักเฉพาะเกาหลงเซ็งเนาะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยบางจุด นะซึ่งมันเป็นสถานที่ใหม่ๆ

0: ยังไม่รู้จักบางคนไม่เคยเดินข้ามไปฝั่งสนามบินเก่าด้วยซ้ำนะฮะก็จะอยู่ในโซนที่เป็นร้านอาหารไทยในตรงนี้แต่ก็คือในจุดนั้นนะครับเราเองก็อยากจะมาพูดถึงนะว่าไข่ตักเนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆอีกเยอะนะครับพี่บังออนใช่ไหมฮะ
1: ใช้เวลาแค่1วันเนาะพี่อัดเนาะนะคะอย่างเราหยุดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะหลายท่านที่เข้ามาชมรายการของเราเนี่ยก็ไปมาแล้วนะคะที่ไข่ตักคือสนามบินเก่านั่นเองทีนี้อยากจะมาแนะนำว่าไข่ตักนะคะมีจุดไหนบ้างนะคะซึ่งถือว่าที่เป็นแลนด์มาร์คที่สุดของไข่ตักก็คือไข่ตักสปอร์ตพาร์คค่ะพี่อ่ะค่ะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: ตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะฮะที่คนจะไปเรียกว่าเช็คอินนะฮะเป็นจุดหนึ่งที่น่าไปถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาหรือการจัดอีเวนต์ต่างๆเนี่ยครับพูดถึงการแข่งขันกีฬาด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นทีมวอลเลย์บอลไทยก็เคยมาแข่งตรงนี้นะครับซึ่งผมเองก็เคยไปชมรอบๆก่อนที่จะไปถึงสนามการแข่งขันนี้มันก็จะมีสวนสาธารณะนะเป็นสวนที่จัดทำได้สวยมากนะครับอยู่ใกล้ๆกับบริเวณใกล้กับสนามกีฬาหรือสปอร์ตพาร์คตรงนั้นนะฮะถ้าใครมีเวลาก็ลองเดินไปดูนะใกล้ๆกับสถานีรถไฟทางออกประตูดีนะฮะจะเจอสวนเลยเนาะแล้วก็ยังมีอีก
1: ค่ะแล้วก็ยังในบริเวณไข่ตักก็ยังมีไข่ตักมอนะพี่อัดนะ
0: ก็เป็นศูนย์ช้อปปิ้งนะครับตรงนี้ซึ่งมีร้านอาหารกว่า200กว่าร้าน
1: 200กว่าร้าน
0: มันเยอะขนาดนั้นเจริญเนี่ยโอ้ไปเดินดูกันเป็นวันเลยทีเดียวนะ กิจกรรมอื่นก็มีนะฮะ
1: สยามเมืองยิ้ม
0: เราก็เคยไปเดินสำรวจครับผมนอกจากร้านอาหารแล้วก็จะมี
1: ไข่ตักโรมนา
0: ฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เดินริมทะเลนะครับนี่ก็จะเป็นมันเหมือนกับซิมซาจุ๋ยแหละนะเป็นทางเดินริมทะเลแต่ว่าจุดนี้เนี่ยคนมันจะไม่เยอะไม่พลุกพล่านเหมือนที่ตรงซิมซาจุ๋ยนะก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเดินแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกดินโอ้โหสวยงามมากนะฮะจุดนี้นะครับแล้วในนั้นก็ยังมี
1: คราวที่แล้วพี่อยากคะ
0: ครับผมฮะ
1: ล่าสุดที่เราที่พี่บอลมาฮ่องกงเรานัดหมายกันที่จุดเดินชมนะคือโปรมินาดที่ซิมซาจุยเราหลงกันนะพี่อ่ะ เพราะว่าคนมันเยอะมากนะคะ
0: ใช่
1: นั้นเราคงต้องมีจุดนัดพบใหม่กันแล้วล่ะค่ะก็คงต้องมาที่ไข่ตักดีกว่าใกล้กับโรงเสงด้วยเนาะพี่อัดเนาะเดี๋ยวเชิญชวนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหลายๆคนนะคะเราไปเดินกันเป็นหมู่คณะนะคะพี่อัดคะ
0: ครับ
1: เอาป้ายสยามมึงยิ้มไปด้วยนะ
0: มันก็จะมีจุด
1: อีกสักจุดหนึ่งในไข่ตักอีกสักจุดหนึ่ง
0: ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นทางเดินลอยฟ้านะครับเป็นสวนสาธารณะนะครับเขาจึงเรียกว่าไข่ตักสกายการ์เด้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สวยงามมากนะครับเป็นสวนสาธารณะแต่มันยกระดับจากพื้นดินขึ้นมาลอยฟ้านี่แต่ไม่ค่อยเห็นนะถือว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นจุดแรกนะที่เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้านะครับตรงนี้ก็จะมีจุดชมวิวแล้วก็มีประวัติศาสตร์ของสนามบินไข่ตักด้วยนะครับใครที่ไม่รู้ว่าตรงนี้มันเคยมีสนามบินเนี่ยก็ไปดูประวัติได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเขาลื้อสนามบินเก่าแล้วก็สร้างเป็นเมืองใหม่ขึ้นมาเป็นไข่ตักตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะไปดูประวัติศาสตร์แล้วก็ดูหลายๆจุดตรงนั้นได้ซึ่งค่อนข้างสวยงามมากเนาะเป็นเมืองที่แบบไฮเทคอ่ะผมกับพี่ประกรณ์ช่วงนั้นเราเคยไปเดินสำรวจกันนะกับทีมงานของสยามเมืองยิ้มนี่แหละโอ้โหไปถึงกับอึ้งเลยนะครับว่ามันเป็นเมืองใหม่ที่แบบไฮเทคมากนะครับเชิญครับ
1: เอาค่ะพี่อัดขาหลายคนนะคะน้องไม้บอกว่าไปเดินแล้วแต่ยังเดินไม่ทั่วเลยเดี๋ยวเราไปเดินกันหมัดกันพี่อัด
0: ข
1: าพี่อัดขาช่วงนี้มีประกาศจากรัฐบาลฮ่องกงไหมพี่อัดขาเอาดื่มน้ำแล้วสัมภาษณ
0: ์
1: ครั้งนี้เยอะจนคอแอ้งเลย
0: วันนี้เรามีถึง5ประกาศด้วยกันเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างเยอะเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประกาศแรกนะครับเป็นในเรื่องของโควิด19นะครับหรือโรคทางลมหายใจตอนนี้ก็มีการระบาดในฮ่องกงครับก็ค่อนข้างจะมีคนที่อยู่ในวัยเสี่ยงเนาะก็คืออาจจะเป็นภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือคนที่อยู่วัยชราอะไรเงี้ยก็มีเข้าโรงพยาบาลหลายเคสนะครับแล้วก็มีเสียชีวิตด้วยนะครับก็ให้เราป้องกันตัวเองเนี่ยฮะในจุดที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือในช่วงการเดินทางแล้วก็สวมหน้ากาก

0: ป้องกันตัวเองหากท่านใดที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นในกรณีที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติแล้วก็ฉีดเพื่อให้เราได้มีภูมิคุ้มกันนะครับส่วนประการที่2นะฮะก็เป็นเรื่องของมะเร็งในช่วงของทวารหรือลำไส้ใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในความเสี่ยงก็จะอายุ50ถึง75เนี่ยนะก็ควรจะไปตรวจนะครับว่าเรามีความผิดปกติทางด้านลำไส้ใหญ่หรือว่าทวารอะไรหรือเปล่านี่ฮะก็จะได้ลดความเสี่ยงนะครับแล้วอีกประกาศนึงนะครับในเรื่องของสุภาพสตรีนะครับเป็นเรื่องของมะเร็งมดลูกนะครับอันนี้หรือมะเร็งปากช่องคลอดนะครับก็สำหรับคนที่มีความเสี่ยงนะครับก็จะอยู่ในวัยที่ไม่ว่าจะเป็น25ปีขึ้นไปซึ่งมันมีโอกาสครับที่จะมีการเชื้อของ HMV นะครับซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อย่าชะล่าใจนะเราก็สามารถที่จะไปขอตรวจมะเร็งได้นะครับก็ให้เราอย่าชะล่าใจก็ไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับมะเร็งของฮ่องกงครับเพื่อที่ทำการตรวจแต่นั้นเนิ่นนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตลาดนัดแรงงานนะครับซึ่งจะมีจัดในวันที่22ของเดือนกรกฎาคมนะครับนี่ก็จะมีตำแหน่งงานหลายตำแหน่งนะฮะจัดที่เกาลูนจ็อบเซ็นเตอร์เวสนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่เข้าไปดูได้นะตั้งแต่เวลาบ่าย 14:30 ไปจนถึง 16:30 เนาะอันนี้มีตำแหน่งงานเยอะแยะมากมายเลยนะครับหรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานก็ได้นะครับหรือเข้าไปที่ www.jobs.gov.hk นะครับก็มีตำแหน่งงานให้เราเลือกตามที่เราถนัดแล้วกันจะได้ทำกันแบบมีความสุขนะครับผมเอาละครับช่วงนี้ดร.มังกรมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ค่ะพี่เตยคอมเมนต์มาน่าสนใจมากเลยนะคะพี่เตยบอกว่าพูดถึงเรื่องไข่ตั๊กเคยเริ่มทำงานปีตั้งแต่ปี1979นะคะที่ไข่ตั๊กเพราะฉะนั้นไข่ตั๊กคือชีวิตแรกเกิดของเตยนะคะของพี่เตยเลยนั้นเดี๋ยวต้องเชิญพี่เตยนะคะมาร่วมเดินออกกำลังกายแถวย่านไข่ตั๊กแล้วล่ะค่ะค่ะพี่แอดคะเราเวลาก็กระชั้นชิดเข้ามาแล้วถือโอกาสตอบจดหมายน้องๆ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ก่อนที่จะไปฟังเพลง
0: ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องหลังกำแพงครับที่จะได้รับอิสระภาพนะครับในวันที่29แล้วขอเพลงมาด้วยนะครับอยากจะใหเปิดเพลง Happy Birthday ให้กับน้องลูกเกดด้วยนะครับก็มี2ท่านนะครับที่ Happy Birthday เนาะก็เดี๋ยวในช่วงหลังตอบจดหมายก็จะเปิดเพลง Happy Birthday ให้อีกท่านนึงก็เป็นสุภาพบุรุษนะครับซึ่งน้องก็ได้เขียนจดหมายมาขอให้ช่วยเปิดเพลงวันที่16เป็นวันเกิดของเขานะครับแสดงว่าวันนี้มีวันเกิดทั้ง2ท่านเนาะเดี๋ยวเราจะอวยพรวันเกิดให้โดยการเปิดเพลงของ Happy Birthday ให้ในช่วงของหลังการตอบจดหมายนะครับแล้วก็เพลงที่แนะนำเข้ามานะครับถ้าเปิดไม่ทันในวันนี้นะครับผมก็จะนำไปเปิดให้ในช่วงของการออนแอร์ในเสาร์หน้าเนาะโอเคครับ
1: ค่ะพี่อัดขาในช่วงนี้เราเปิดเพลง Happy Birthday แล้วเราคงต้องร่ำลากันหรือเปล่าพี่อัดคะโปรดิวเซอร์บอก3นาท
0: ีใช่ใช่โอ้โห
1: ค่ะต้องค่ะก็ขอถือโอกาสนี้นะคะขอบคุณไปยังท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะที่ติดตามรับชมรายการสยามเมืองยิ้มตลอดมานะคะแล้วก็มีสิ่งใดนะคะอยากจะแนะนำเรายินดีค่ะน้อมรับคำติชมนะคะคำชมไม่เท่าไหร่แต่เราอยากฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต้องขอบคุณมากเลยค่ะพี่เอ็ดคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่อยู่ในเรือนจำแม้ว่าจะออกจากเรือนจำไปประเทศไทยแล้วก็ยังหลังไมค์ก็มาขอเพลงเพื่อให้กำลังใจเพื่อนๆที่อยู่ในเรือนจำเหมือนกันค่ะสำหรับพี่บังออนนะคะค่ำคืนนี้ค่ะก็ต้องขอร่ำลาไปก่อนขอบคุณพี่วารุณีนะคะขอบคุณพี่อัดที่ช่วยจัดรายการก่อนที่พี่วอนจะได้เข้าถึงรายการค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค
0: ่ะ Happy Birthday Song โอเคขอให้คนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมทุกๆคนเลยนะครับมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให
1: ้ Happy Birthday
0: ได้รับอิสระภาพไปเร็วขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผม Happy Birthday ครับ